ဒီပါလောင်းနဆငပ်ငလယောကနေကဝေကမက်ဆေ့ချ်ကပအောင်ဟိုင်းကစငီကပကမန်ဘတ်ကပစငုတ်တနတ်ယဖီငါအီဝမ်ဘຽງလင်စငုတ်ဟာပန်တမ်ချင်ရိုင်းမေဂျုံအစ်တင်ကိုင်บันเป็นสงบสงบหายาพีบัดยาบารอคูเบลชบุนคูเบลชบุนวันเบียงยากันดีกาเมสเซจกระจองพีบัดหอนอินเดนิกันดีกันจึงร้ายเงินเป็นเต็มชพีกันดีกันจึงร้ายไม่จองอีติงกายเตะกัดบางอีดังไงอัพชูชูอีกเมสเซจนี่สงบยากันดีกันจึงร้ายไม่กันดีกันดีกาการชวานีชโล

กันนี้ว่าปุ่นดูน่าชุ่ยยิ่งพ่อโหให้กี่บุญกี่เลี้ยงกี่คู่บ่อว่าเป็นยังอุนเรนโรโมดีว่ามันอุปรายมินิสเตอร์กรีเดปอยอูฮะอาบูดฮับบีก็ว่ามันกรีก็มันอิงกงโดนกี่วิดวันกี่รีว่าเดปอยชัวอูบูดวันสิลายตูริองโอชายูเอไอว่ายุรัมเดียงเสียบหายอุโมดีดูประธานกับ UAE เชคมูฮัมหมัดบินซายด์อัลนายันให้พอรอดมันกับยักลัมปุ่นอาร์กินงยาขมันได้ยักลัมกีฮัตโลร์กีคัมบอร์ดินกีคัมขยีปเต็นคัมยาได้ยาเทิดไว้คัมจูอีช่องส่งช่องชงานกับอินเดียว่ากับ UAE เดซอยฮโรกียักซอสกุลาร์ให้ยาโตว่ากับดีเฟนส์กีคัมกีว่ายาโตคัมให้เลี้ยงอีเปตรอลก็ gas ไว้คำจูอีชนะปัญหาอย่างกิจการกับเมฆาลัยสเตทสกิลเดเวล็อปเมนต์สุสัยตีชีรูปอีสโนกตีลังว่ากับดิสทริกสกิลคอมมิตี้ยองกับอีสเทนเวสคาซีฮิลส์เดปันมันกี้ยากับเซอร์ฟิเคชันดีโปรแกรมฮามายรังคำอีดังว่าปนกบวรมอย่างกิขณะขนโรขลุดคิดว่าเดปันเด็บอย่างกิโคสชาเอสิกายUmet ba lingdo uboman u minister ketenat pawa demanu kamu kongsan hageni gesngi chirop i emlang yong ki katu katni ki wakre ki nong ya khman kechnong kamju ki nong yo mentoi hey por we iwi klam yong u hageni gesngi u lingdo do ongu waga sorkar manko ko bane i iti neiwenta i bhai imian ki khna khnro khlun we de pen snyaw ro u ye kongsanยองอีเอ็มคามยองกิบอปัญญูกียากิซับวัวเอ็มกีในดาววัดดูนาโยคีโยคันคำจูอีดูนาให้เลี้ยงโยคามสอร์การเล่คำจูดอองเลอุอินีอีเป็นสดังเอเมนเซนิชิบุนวัวยินลักกิเกจัดยองอีเดคำตำหักกิขณะขันโรขลุนให้ปอร์วัดเป็นมันยังนี้กับโปรแกรมปลันเนียสปาอังุนกิขณะขันโรขลุนกิบอได้โยสิกายThe yoki ya ki serfikir, katwa ki nong yok mentoy, the yoki da ke poisa, kamidang waw yok yeram. Udhar menra pradhan uwaman u Union Education Minister, depen bena u waga National Testing Agency, dao pen man liang ko ya ke eksemen NEETUG arajar arpaundru, haka arpawitrik unayanru,Neda wada dubno upen senge jaga eksmin wada deb upen man hatlor ilik yong ke pepe. Hei por wa iwi iklam yong o cekin nong tok kubor ha New Delhi upradhan do ongu waki kena pure manki kiwa kongsan yong ke sorka wai da penti kena u wa yaki admit card dao penni ha kakat sotrik unain ru. Upradhan da pen benah ro u,วายกับเอ็กซ์มินเอ็นอีทียูจีดาวเครียดโน่ชากับคอมพิวเตอร์เบสเดสมอนนัดดูมันริดเนมให้ท้าวยองกับโอเอ็มอาร์เบสฟอร์แมนชั่วอุปราชันดองเลอูเอ็มคามอีปันกันลาหากับเอ็นทีเอไว้ตัวอุปนสเคมฮารอดกี้อันขนังบูไลด์เดออุจยาคำกินนี้กิยูจีให้กิท้าวทอเอ็กซ์มินในนี้จะขมัน

นี่ก็ดีกับอากาศวันนี้ฉลองบัดกับปวดมันตากระดับอัตราชพูชเต็งบัดกับตัวนี้เป็นกุดหน่อยกับโปรแกรมบารอกกีบาลาวันชพีมันตากระสีนักอากาศวันนี้ฉลองบัดพิเศษสโนว์บียงยักกับโปรแกรมกิจกรรมลาชัยกับสีกับปวดริวเจมันสเต็ปตัดดูกับตากับปวดนักอากาศวันนี้ฉลองนี่ไอคือเบลที่สุกยพีบารอกเจย์เฮน